Nene wan ba pasio po kane duri agata ha nene wan bi agata ha ma ta ni ya ma rani sagala duri agata pokwan wan bi agata ha hanga dani ba hanga rani ba nene ma ni chenna na ne ma ni bo na na po ka duri aljo ta ne wan bi aljo Makriyat mako, ambiri to mako, tasi to ngak ijo, nende to ngu ijo, tasi kalla kwako, nende ruwas kako, mani ni azareko, paldi ni si iza pao, suwari kiya drangi, tasi tonti drangi, ama patri ni sikni, ambi patri di mani, hako ri demo, Ya me kong yamo, namma uri yako, sawatri yako, kanin uknara ijo, ajitik nasi ijo, awasikin sak sako di, tolara rao di, pura ma mukjiba, niru ama kinjiba, kunku sak janna, aninan noin jahna, amar yak magridi, ambiri tol magridi, hanga tani, Hanya rani ni kamar ni simu semua macam simu namari aku sawatri aku hani hani oknar bajo al sekta si bajo ni kamar ni simu semua macam simu namari aku sawatri aku amresku sat bajo amabi tinggal bajo hani leskang kang Ajinis aga zaga, sejam petiring sintang, asum beka asa singkang, jasum rana kae, mandiri nani tui, tak bukan ni tak bukan ni jasum rana, nani ni mandiri na, hama dani da, ya marani da, nini makni sana, nani makni butnana, bukan ni tuuri aljok, nani mandi aljok, ปกติเครปนาสาดุลทิงนาวิชิตเครปโตสาดุลกดุลทิงโตโคจะเครปปาจะดุลทิงนาปกติเครปสมรานันอานันมันจีรินันทางาตานีทางารามีตุริยามาสะกัตโตปัญญามาอิสะโปปัตรงรงคารัมนาเอ็งกุสโตตนรัมนา ปกติคุมันจัลโจกทานะวะเดวคาโจกันตะวิชงตนัมนาสิงคิติเอตังอิสตรัมนาคะหังตานิบาหังารานิบาวาริงอมาอัพพิชินาเมกะรุณาตังยินาอาคุมิจิภัตรัมโมอาคุมิจิภัตรัมโมคัตติเรตนรัมโมปกเนโชสิมราโอทานะมะนันมันจีริโอ ฮามาตานิบาฮามารานิบาวิสุสิเกปาโจกาจงกดูคาโจกุตเตเตเปปันนาอะคะดุลทิงนาฮาหังาตานิฮังารานิชุสมรานาคะเอมันจิรินานิทวีฮามาตานิบาฮามารานิบาโกกะนิชุสมรานาฮานินมันจิรินา Hasudem kaljok, hasudchadchadok, hamakongri mitko, hambikongsi dimako, susungtambolalbo, titingchadingalbo, ni akupama koplina, tungkwama asoklina, hahangadani, hangarani, tasikima asdako, menitotrepakako, hamakongri mitko, hambikongsi dimako, Tasisu dem kana, menisu sak jana, matirara turio, kacirara mandio, tasisu dem kuja, menisu sak si kuja, terkumiram ku ba'o, palwak sa sak si ba'o, pasing ka ku ting-tingi, tuar ingko ring-ringi, sama mata tung kuja, harada engka ting kuja, adaliri bu kuja, pating harada engka ting kuja, Tamanting dok jana, tamanting dok jana, adal iri buk jana,
다시 도리 싱어디 문내만디 싱어디 고차라라 도리 약차라라 만디 고치는 석기나 약간은 그릇이기나 하하가다니 하하가라니 엉망엉등 공사 도리 엉콩 공사 다시 도리 싱바 문내만디 약간아 하하가다니 하하가라니 사박맛 버릇이기사 다시 후주 싱어나 나름 국가를 시작했다. 만내 망롱 생겼나. 이추 상랑 잡아줘. 익금은 닦아줘. 하하디 다니디. 하디라니디. 소양아 다니다. 하하가라니다. 하자니 랑코 켈리나줘. 장코 가지나저 큰놈아 망고 오만고 다그라미르 뻔치 수시아록 마이록 안갈라니 저부채 업카록 마이록 큰놈아 망고

ไปนำพนามันไงมาตั้มเบียปรังอดีว่ามังนานกดึงทางรักเกอนะชักชักรึงชักอันนี้รังโคดึงทางอนะดักเกดักกันอีชีทีวีสักกับป้ามันเดนะมาเชียนิโกมิโชกะอารว่ามังโคสานิโคสักโคดูกงดับตาว่าสันว่าจ้าทีวีสักกับป้ามันเดย์สามโคเรกูลาร์องกิจ้าอารมุงส่งบัตเต้มาชดเตรึงจ้าอดีมัลติดรักเรสิสเทนบ้าเอ็มดีอาร์ทีวีสานิโคมันน่าอัลชัวยา multi-drug resistant TB อะไร category 1 บ้า category 2 สามรังโคนั่นเมื่อมาช่วยเรื่องกิจกรรมรังสารุงบัตตาเจนซัลโลยา MDR

ง่าสิมังเบกกิ้งต้นชิรานีกิจรังก็คนาฮันแต่เอาโจลโจลฮันดามารักนี่กิจรังก็คนังสกันนัมันเกินกิดนี่คัตตาบิชงรังอะไรจับป้าจัลลัมป้าอารูนิยตุนสงทังโก